0: culture of China。
1: 整个故事表达出来的不问得失，只认对错，做善良的人，做正确的事，以及他传达出来的这种传承精神，甚至说这个中华文化的魅力，我觉得大家都感受得到。
2: 从传统神话到现代生活，从动画喜剧到现实题材，中国电影的题材类型和表现方式日益多元。从国际电影节到海外商业发行，再到不同国家和地区举办的中国电影展映，中国电影正在通过更加多元的渠道与世界各地的观众见面，成为他们观察中国社会、了解中国文化的窗口。
3: When they see these films, they get a more realistic picture of China. Actually, if you go to China, I was there last year in July, and I could see that China is actually much more modern than Malta for sure, and even most European countries.
4: Each year, I'm always seeing great development, but very, very wide development from one film to another. The CGI is becoming very more spectacular.I also like Chinese films because usually they are based on some Chinese history or culture. So I get to learn more about these things and also about Chinese people.
5: 您正在收看的是朝闻天下。
6: 据当地媒体26号报道，刚果金一架小型军用飞机25号在该国西南部宽果省首府肯盖坠毁并起火，截至目前已造成17人死亡。报道称，失事飞机25号从西南部奎鲁省基奎特市飞往首都金沙萨，飞机在飞行途中出现技术故障，试图在宽果省首府肯盖迫降，事故未造成地面人员伤亡。
7: 受到持续强降雨的影响，曼谷市长当天宣布全市为洪水灾区。泰国国防部已经调集力量展开救援。
8: 我现在在曼谷市区的一处居民区附近，在过去2天，曼谷持续遭遇强降雨，导致城市排水系统承受较大压力，多条运河水位上涨，一些道路和居民区被淹，交通受到严重影响。曼谷市政府已经加强排水和救援工作，并开放多个临时安置点。
9: 受洪灾影响，泰国曼谷市市长查查西提潘26号表示，已下令曼谷学校于下周一停课，政府工作人员居家办公，以缓解交通拥堵。目前，曼谷设有233个避难所，已有近1000人登记入住。由于一些路段积水严重，部分车辆通行时发生故障，被困水中。强降雨还造成电线杆和树木倒塌。
10: 但ก็ไม่มีเหตุการณ์ที่แบบว่าหนักขนาดนี้มาก่อน。กับเหตุการณ์น้ำท่วม，เพราะว่าผมก็พักอยู่ข้างหลังนี่แหละ。ในส่วนเพื่อนก็อยู่ข้างหลังนี่เอง。กับการที่เราคอยช่วยเหลือวันนี้ก็คือก็เราจากเพราะว่าเขาอยู่ฝั่งนู้นมันก็ข้ามมาฝั่งนี้ไม่ได้เราก็คอยช่วยเหลือซึ่งใช้เรืออันเนี้ยใช้เรือเล็กๆข้ามฝั่งเข้ามาเพราะว่าอย่างที่เคยเจอก็คือแบบว่าท่วมแล้วก็คือสูบน้ำแล้วก็พันแบบว่าก็แห้งโดยแค่ประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงแต่เนี่ย2วันแล้ว 2วันแล้วก็มีแต่น้ำเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเลยผมก็ไม่รู้ว่าต้นน้ำหรือว่ามันอาจจะตันหรือว่าเต็มเพราะว่าระบายบางทีก็ระบายไม่ทันประมาณนั้น
9: 泰国总理府发言人26号表示，近期泰国多地强降雨对民众和游客出行造成影响，部分航班取消，造成游客滞留。泰国旅游与体育部已启动紧急应对措施。中国驻泰国使馆也发布通报，请在泰中国公民及近期拟来泰人员提高安全防范意识，密切关注天气和道路情况，妥善做好防洪防涝准备。
6: 据欧洲地中海地震中心测定，当地时间9月27号0:08，巴布亚新几内亚新不列颠地区发生5.6级地震，震源深度58千米，震中位于南纬4.6744度，东经152.799度。朝闻天下，来看国内主要城市天气预报。
11: 北京晴，16到26摄氏度。伊春，多云转。